โอตันวยวัยมะเกยบรามปะเดงามะกายตุกัญญาเอไองาบรามตุนตวงนะบุจังเลมังบังปอญวังตังโอเอสุรันนวนตวยอวัยกลอกกายอโกบักบตวงบุโลปยันติกรรมก็ลุบวะดลัมนำติกสบุล